ยังเมื่อเหลือหมดทีผู้เปลี่ยนวัยลามูฟีมัลกายาวีอุลามเมตมูฟีมัลกายาวี